0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการ

0: ามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัด

0: นึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music
9: Freshen up.
10: Refresh, refill the music.
11: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์ พื่อให้คู่สุขภาพ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: โมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: เอ็กซ์ฟอร์ส ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: on my radio freshen up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: 2ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refresh Refill the music

0: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refresh, Refill, The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตร่วมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาที่การออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย ายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่สอบพอปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นาทีผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่าสิบตำรวจฮากีมกือตีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1/2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายธีรพัฒน์ ชัชมาศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสภากำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์ าศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ30-50เซนติเมตรช่วงวันที่10-14สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
11: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์คะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลชวิษาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจียนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง แรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพย

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อนนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: งที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: and you let her go.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
2: Refresh Refill the music
3: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
0: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002 Fresh

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: Fresh Reveal the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: Refresh, refill the music.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแองธรรมะ จากอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบพระบาอาจารย์สังฆเจ้า หลายตนหลายองค์ที่ได้บอกว่าวงกับฟังหลวงพ่อลูกครับดีใจมากดีใจก็เรียกว่าฟังได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานที่ฟังได้ตามวันและเวลาที่รายการนี้ได้ออกอากาศดังนั้นจึงขอขอบใจเป็นอย่างมากอนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงธรรมะเออแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเอาละต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยปูชาคุณพ่อคุณแม่พระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิ

พเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบวันตาอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาปุสสกุณจัสโทปะปะคะโอทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวาตาตโมสันติติโกอกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจันตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาปุสสกุณจัสสโทปะปะคะโอตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสภูคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยดักกิไนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณสาสะโทปาปัก
คะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยะโตหังภะคะนิอริยายะชาติยะชาโตนาปิชานามิสันจิจปนังชีวิตาโวโรเปตาเตนัสเจนัสโสติเตโอตุโสติกัปปสะโพชังโคสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโอจังคาจัตตาปะเรสมาตุเปกะโอจังคาสัตเตเตสัพพทักสินามุนินาสัมปทักขตาภาวิตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายัจโพธิยาเอเตนัสัจวเชนะโสติเตโอตุสัพพะเอกัสมิงสัมเยนะโทโมคัลลานัญจกัสปังคิลาเนตุคิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันติตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาธัมมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเตเรนะตัญเยวะปนาเปตวานะสาตรังสัมโมติตวาจะอาภาธาตัมอาบุธาสิธานัสโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโอตุสัมปทาปะหินาเตจะอาภาธาตินนันนัมปิมะเยสินังมัคคาอัตถกิเลสาวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตุอภูตรตนังโอสถังอุตตมังวรังยิตังเตวะมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตวาสัพเพทุกขาบูปัสเมนตุเตสักกัตโตธัมมรตนังโอสถังอุตตมังวรังปะลิลาอุปัสมนังธัมมเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตวาสัพเพปยาวูปัสเมนตุเตสักกัตโตะสังขรตนังโอสถังอุตตมังปรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังขเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังบัลลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังบัลลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังอัตถิอุณหสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตะ
ataya tang tuang kan ai te vate parivat che raja tante amano se ipa vakte vayakhe na ke vise pute akala marane na va sapad sama barana muto Tapetuanakalamaritang Tatseva anupavena Ututevo sukhisata Sutta silang samataya Thammang sucharitang jare Tatseva anupavena Ututevo sukhisata Likitang jintitang pujang karanang vajanang karung Palesang tesanang sutua Tatsa ayupavatati Pawatu sapamangkalang Rakhantu sapadevata Sapaputhanupavena Sattha sotthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanupavena Sattha sotthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata Sapa tamma nupavena Sattha sotthi bhavantu te Bhavatu sapa mangalam Rakkhantu sapa devata Sapa sangha nupavena Sattha sotthi bhavantu te Doi บทพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ บทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ โพชฌงค์ปริยัญญนิมิตตัง สักกัตตวะนัตติเมอ อัตติอุณสวิจโย มนต์พระคาถาเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์ แม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยตรงเปียทิโรกายังนักยังร้ายในสรีระร่างกายกินยุกกินยาเต่าใดก็มาหายหมอรักษาก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บ อันนักอันไรแรงเหล่านี้ในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจึงอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลทุกสลอกทุกกองไปเอื้อมมีชัยกลับมามีโชคมีใจปราศจากภัย อุตตกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลขอผู้ฆ่าทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายก็คือได้กำไรดีๆ ทำหน้าที่การงานกิจการใดจงจำเริญสมดังคำพรตัดว่าอายุวรรณสุขะพละเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุบอกตักเตือนว่าระยะนี้พายุระวังเกิดถึงฝนเกิดถึงลมพี่น้องทั้งแม่ฮ่องสอนทั้งเมืองเปาทั้งเวียงแหงทั้ง เมืองเปล่าตั้งนานตั้งเชียงอายหลายตี้หลายแองหลายคนโดนพายุโดนน้ำฝนท่วมบ้านท่วมจอง
ัดปาเอาสิ่งของรถยนต์รถเครื่องไหลไปตามกระแสน้ำหูข่าวว่าคนหายแหมคนละนะเนี่ยญาติโยมเป็นภัยแห่งธรรมชาติที่มันเกิดกันได้ทุกขณะทุกเวลานับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงยมและอาตมะก็โชคดีมีบุญผ่านไปอีกหนึ่งวันและต้องผ่านไปจนถึงอายุ120ปีตะวันนี้ญาติโยมมีฝนตกทั่วไปวัดหนองตองนี่โอ้โหตกกลางวันก็นักลงหาบะเละบะเล่นน้ำจนพอไหลนองจึงนองบางครั้งก็แดดมีมาแจ้งจางปังบางครั้งก็มีก็ฝนมืดไปเปียแม่ริมก็ยังมีฝนอยู่ตัวว่าแต่ว่าช่วงเช้ากินข้าวง่ายแล้วก็อยู่วัดอยู่ว่ากินข้าวตอนได้สักบ่ายมงปลายก็ออกวัดไปอำเภอแม่ริมไปที่วัดบ้านตำหนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยไปพบญาติพี่น้องทั้งหลายชุบูชุคนเวลาพอสมควรก็มาเตสดาธรรมที่วัดป่าดาราวิรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเอื้อแก่หลวงปู่บัวเกตอายุ91ปีตั้งแต่ตายมาได้96 97วันนี้ทางท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธวัดป่าดาราวิรมจัดมีการกระทำบุญครบ100วันในวันที่13 14 15เดือนสิงหาคมนี้นิมนต์ตุเจ้าหลายร้อยรูปทั้งธรรมยุทธและมหานิกายการแสดงธรรมกันแล้วนั้นสถานที่10คะแนนบุคคลฟัง10คะแนนแต่มาใช้เวลาถูกต้องตามการตามเวลา10คะแนนญาติโยมเป็นนิ่งจิตใจเป็นสมาธิไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทศจบเรียบร้อยพระสงฆ์สวดอภิธรรม7กัมปีรับพรเรียบร้อยกับพระพุทธธรรมประสงค์ก็กลับนั่งในรถได้สักคำก็มีโยมล่นตัวคนมาขอปูชากันเทศอีกเจ้าขอบคุณนุโมทนาญาติโยมท่านผู้ฟังก็เลยมาถึงวัดแล้วก็พักผ่อนตามสบายจนปัจจุบันวันนี้8โมงกว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หอประชุมอำเภอหางดงจะได้ไปเจริญพุทธมนต์เป็นมงคลมงคลต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการในวันนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั้นเป็นคนโชคดีมีบุญมีถึงกรรมดีมีถึงบุญดีเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เมื่อมาเอาปฏิสนธิในท้องแม่ครบกำหนดต้องเกิดก็เกิดแล้วอยู่ยงคงกับพันมาจนอายุปันนี้ก็แสดงว่าบุญเก่าบุญหลังบุญต่อบุญเติมญาติโยมได้สร้างไว้มีมากปอดสมควรบุญตั้งบุญเดิมที่เราสร้างอดีตเราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้
จะอยู่สถานะใดก็ตามนับว่าเรามีบุญถ้าญาติโยมอยากจะอยู่มีอายุยืนอยู่อย่างสุขสบายก็เติมบุญและต่อบุญคือสร้างคุณงามความดีแก่ตัวแก่ตนเมื่อเรามีความดีเป็นเพชรเม็ดเอกเป็นแก้วอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจิตในใจแล้วญาติโยมก็จะมีแต่ความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปมาขอประกาศสักหน่อยหนึ่งวันที่หกที่เจ็ดกันยานี้ธรรมภาพตัวเจ้าตนนี้จักทำบุญอายุวัฒนะมงคล80ปี80ปีของธรรมภาพวันที่เจ็ดวันที่หกวันที่หกทำทักษิณานุปทานบ่ายสามโมงวันที่เจ็ดกันยานั้นตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจะได้กระทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายแล้วนิมนต์พระสงฆ์12รูปบังสกุลและสวดกำเนิดเกิดใหม่เก้าโมงสามสิบพระมาเดละเจริญพุทธมนต์สืบโอราจตาจนถึงเวลาประมาณสิบโมงสามสิบเก้าหรือสี่สิบเก้าจะมีการรอพระเจ้าจักรพรรดินาคปกอันเป็นพระประจำวันเกิดธรรมภาพจะมาต้องขออนุโมทนาต่อคุณแม่จันดีคุณแม่ปองจันสุกิจสุขสวัสดิ์อำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เป็นเจ้าภาพหล่อพระเจ้าจักรพรรดินาคปกถวายแก่อัตมภาพในวันที่เจ็ดต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติโยมที่แจ้งลงทานร่วมแสดงมุทิตาจิตขออนุโมทนาปู่จาน้ำคิดน้ำใจทุกท่านทุกคนไว้เป็นอย่างมากชีวิตนี้อย่าประมาทตมาอยู่มาได้80ปีตมาก็ดีใจว่าบุญดีก็มีเยอะกรรมดีก็มีแยะกรรมอดีตชาติสร้างไว้ก็มาตอบสร้างในชาตินี้ผ่านพ้นไปยมทั้งหลายล่ะจงสร้างความดีไว้ตั้งแต่บัดนี้มันเป็นผลทั้งพบนี้พบหน้าก็ขอฝากไปกับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนวันนี้เพียงแค่นี้อายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ได้แก่สติสติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์มนุษย์ที่มีปัญญาจึงให้ความสำคัญกับคำว่าสติมนุษย์ที่มีสติก็จะให้ความสำคัญกับคำว่าปัญญาสติและปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับมนุษย์ผู้เจริญผู้ด้วยฌานฉลาดสติปัญญาจึงเป็นหลักในการแสวงหาความจริงเป็นหลักกำกับกำหนดควบคุมดวงจิตให้รู้เรื่องความจริงความจริงก็มีสองอย่างความจริงที่อยู่ภายใต้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับความจริงที่อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าความจริงที่อยู่เหนือสิ่งสมมติกับความจริงที่เป็นสิ่งสมมติสติปัญญาจะละความจริงที่เป็นสิ่งสมมุติละความจริงที่เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดสติปัญญาจะอยู่กับความจริงที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศที่มนุษย์อาศัยสติกับปัญญาส่วนมากมนุษย์ก็ไปอาศัยความคิดกับความรู้สึกมาบวกกันจึงเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้ไม่มีวันจบสิ้นในพวกเราทั้งหลายสติกับปัญญามันจะกำกับกำหนดควบคุมกายกับจิตให้อาศัยศีลสมาธิปัญญาแต่พวกเราทั้งหลายสติปัญญามันจะกำกับกายกับจิตให้เพิ่งพาอาศัยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนเสื้อผ้าและอาภรณ์เครื่องประดับกายและประดับจิตแต่พวกเราต้องพิจารณาผู้ที่มีสติปัญญาจึงให้ความสำคัญความจริงที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติทั้งหมดก็ได้แก่ธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติก็ได้แก่ศีลศีลเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติสมาธิก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติปัญญาก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติความอดทนก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติวิริยะภาคเพียรก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติสัจจะก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมุติคำว่าสิ่งสมมุติเนี่ยมันเป็นการกำหนดขึ้นเหนือสิ่งสมมุติไม่มีใครกำหนดไม่มีใครกำหนดมันอยู่ในกายอยู่ในจิตทุกคนก็สัมผัสรู้สึกได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสิ่งสมมุตินั้นเป็นความจริงเฉพาะบุคคลสถานที่ประเทศนั้นๆในพวกเราทั้งหลายคนส่วนมากก็อยู่ภายใต้สิ่งสมมุติทั้งสิ้นเมื่อเราอยู่ภายใต้สิ่งสมมุติชีวิตเราก็วกไปวนมาดังเราอยู่ภายใต้สุขกับทุกข์สุขกับทุกข์ก็เป็นสิ่งสมมุตินี่คือสุขนี่คือทุกข์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้สุขมันไม่รู้ทุกข์
มันเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขมันยิ่งวิบัติไปอีกเอาความรู้สึกมาเป็นความสุขมันยิ่งทำให้ชีวิตเราวิบัติไปความคิดเราก็วิบัติไปเอาความรู้สึกมาเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่ความทุกข์ทั้งที่มันไม่ใช่ความสุขสุขของพระพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญาสุขของพระพุทธเจ้าสุขตรงนี้ทำให้เราอดอยากลำบากทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ผิดพลาดทำอะไรไปแล้วคนก็ไม่ยอมรับนี่แหละคือความทุกข์แต่พวกเราทั้งหลายแต่เราก็ไม่ได้ล่วงละเมิดศีลเราก็เกิดความทุกข์อยู่เพราะเราเอาความรู้สึกมาเป็นความทุกข์ศีลเราก็รักษาอยู่แต่เราก็เอาความรู้สึกมาเป็นความทุกข์อีกทั้งที่เราไม่เคยสร้างความทุกข์ความทุกข์เราก็ไม่ได้กระทำมันก็ยังเกิดความทุกข์เพราะเราไปเอาจิตไปปรุงแต่งเพราะเราไปปรุงแต่งเมื่อมีความคิดเมื่อมีความรู้สึกมันจึงมีสารพัดเหมือนของที่มีอยู่ในบ้านน่ะเต็มไปหมดถ้าเราไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีสิ่งใดอยู่ในจิตในใจเราการนั่งสมาธิการภาวนาการภาวนาการมาเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ก็เพื่อมากำจัดมาแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราให้มันอยู่เหนืออย่าให้มันเกิดความคิดอย่าให้มันเกิดแถมถึงแม้มันเกิดเราก็อยู่เหนือมันถึงแม้มันเกิดเราก็ละมันถึงแม้มันเกิดเราก็รู้ว่ามันดับสิ่งที่เกิดก็คือสิ่งที่ดับสิ่งที่เรารู้คือสิ่งที่เราไม่ควรรู้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะรู้สิ่งที่เราควรรู้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจสั้นเข้ารู้หายใจยาวออกสั้นก็รู้หายใจสั้นยาวจะเข้าจะออกเราก็รู้หมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการเป็นมนุษย์ถ้าเรามีสติ

เมื่อเรารู้สึกตัวเราคิดเราพูดเรากระทำมันก็จะทำให้เกิดคำว่าดีงามงอกงามเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผู้ที่มีสติจึงรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ธรรมะข้อหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเช่นเรามีแค่ความอดทนเนี่ยเราก็ไม่ทำชั่วเราก็จะทำแต่ความดีถ้าเรามีความอดทนเพราะความอดทนจะไปควบคุมความโลภความโกรธความหลงความอยากใช่ไหมพวกเราทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความอยากมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็เพราะเราขาดความอดทนนี่แหละมันจึงทำให้อยู่ภายใต้ความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกูจะบุกลิ้นกายใจเราก็เอาความอดทนไปควบคุมตาเอาความอดทนไปควบคุมหูเอาความอดทนไปควบคุมจมูกเอาความอดทนไปควบคุมลิ้นเอาความอดทนไปควบคุมกายเอาความอดทนไปควบคุมจิตความอดทนนี่คือพลังเรียกว่าเป็นพลังมหาพลังบรรดาคำว่าพลังทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่ว่าพลังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลก็ยังสู้พลังแห่งความอดทนไม่ได้ยังสู้พลังแห่งธรรมะไม่ได้พลังแห่งธรรมะก็คือพลังแห่งความอดทนมันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มทวีคูณยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มทวีคูณเพราะธรรมะอยู่เหนือสิ่งสมมติธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งสมมติในพวกเราทั้งหลายวัตถุได้แก่ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์จักรวาลหมดนี้มันเปลี่ยนแปลงแต่ความอดทนยังคงสภาพเดิมอยู่ในกายอยู่ในจิตของคนทุกคนเหมือนคนสร้าง AI เขาก็ต้องใช้ความอดทนนี่แหละเพื่อจะสร้างคิดคนเพื่อจะสร้าง AI ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความอดทนนี่แหละเมื่อสร้าง AI เสร็จแล้วเราจะใช้ AI ก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยพึ่งพาความอดทนอีกขยายผลส่งผลให้มันกระจายไปทั่วโลกแม้พวกเราทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นมีพลังและมันมีอานุภาพมันจะเกิดคำว่าพละนะคือพลังกำลังพละคือกำลังความอดทนก็เป็นกำลังวิริยะภาคเพียรก็เป็นกำลังสติก็เป็นกำลังสัจจะก็เป็นกำลังรวมกันแล้วเหมือนน้ำที่ไปเข้าตู้เย็นกลายเป็นก้อนน้ำแข็งพวกเราทั้งหลายสติสัจจะวิริยะขันติรวมกันแล้วกลายเป็นก้อนน้ำแข็งรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเช่นนั้นแต่พวกเรากลายเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นแหละคือกำลังมันเป็นแบบนั้นมันรวมกันเพราะฉะนั้นพวกเราการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมของเรานี่เราจะต้องให้มันรวมอายตนะของเรารวมกันเป็นหนึ่งทุกวันนี้อายตนะของเรามันไม่สามารถขี่กันอายตนะของเรามันไม่ได้เป็นเอกภาพไม่ได้เป็นเอกราชมันจึงขัดแย้งกันตัวมันเองทุกวันจะไปดีไม่ไปดีจะทำดีหรือไม่ทำดีคิดอยู่ตรงนั้นแหละในพวกเราทั้งหลายคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นคิดตรงนั้นซ้ำๆซากๆแต่จึงฝากให้เราได้พิจารณาแต่เราต้องพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาที่ดีที่สุดสิ่งที่พึ่งของเราดีที่สุดก็คือธรรมะพ่อแม่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ถึงพึ่งได้แค่บางเวลาสิ่งที่พึ่งได้

ได้ตลอดเวลาก็คือตัวสติเมื่อเรามีสติเท่ากับเรามีแม่เรามีสติเท่าเรากับมีพ่อเรามีสติเท่ากับมีสามีเรามีสติเท่ากับมีภรรยาเรามีสติเท่ากับเรามีลูกถ้าเราขาดสติจะมีลูกกี่ร้อยคนลูกก็ไม่มาหาสู่เราพวกเราทั้งหลายจะบอกว่าเรามีลูกแล้วจะสบายไม่จริงคำว่าสบายก็คือสติดังบิดามารดามีสติบิดามารดาจะสบายสติจะบังคับบิดามารดาเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับลูกมีความอดทนเป็นเลิศมีวิริยะภาคเพียรเป็นเลิศมีความซื่อสัตย์เป็นเลิศอยู่ในคุณความดีเป็นเลิศนั่นแหละพ่อแม่ชื่อว่ามีลูกสตินั่นแหละคือเปรียบเสมือนเป็นลูกของเราสติขณะเดียวกันก็เท่ากับเป็นแม่ของเราแม่ไม่มีสติลูกก็ไม่มาหาสู่ลูกไม่มีสติแม่ก็ไม่ต้อนรับลูกที่ขาดสติก็มีพ่อมีแม่จำนวนมากตัดลูกไปตัดลูกออกจากวงตระกูลแจ้งลูกออกจากทะเบียนบ้านก็เพราะลูกไม่ขาดสติจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองทำลายพ่อแม่ตัวเองนี่แหละยังดังคำว่าไฟไหม้สิบครั้งพ่อแม่ไม่เสียใจคนจะหลอกกี่ร้อยครั้งพ่อแม่ไม่เสียใจแต่สิ่งที่แม่เสียใจคือลูกที่ขาดสติบังคับพ่อแม่ให้แบ่งสมบัติในพ่อแม่เสียใจที่สุดลูกที่ขาดสติบังคับพ่อแม่แบ่งสมบัติเนี่ยพ่อแม่เสียใจที่สุดไฟไหม้หมดพ่อแม่ก็ยังมีกำลังที่จะสร้างชีวิตใหม่ถูกหลอกถูกโกงถูกหลอกถูกโกงถูกปล้นถูกจี้เอาสมบัติไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็มีกำลังใจพ่อก็มีกำลังใจที่จะสร้างชีวิตใหม่สร้างทรัพย์สมบัติใหม่หาทรัพย์สมบัติใหม่นี่แหละคือความจริงแต่ถ้าลูกขาดสติบังคับพ่อแม่แบ่งทรัพย์สมบัติพวกเราทั้งหลายพ่อแม่เสียใจทำให้หมดกำลังใจนี่แหละพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญสติก็คือธรรมะธรรมะก็คือสติในสติมันก็ประกอบไปด้วยปัญญาในตัวสติก็ประกอบไปด้วยสัจจะในตัวสติก็ประกอบไปด้วยความอดทนประกอบไปด้วยวิริยะภาคเพียรเกิดจึงเกิดคำว่ากำลังบุคคลใดก็แล้วแต่มีสติมีปัญญามีสัจจะมีวิริยะมีขันติเป็นคนที่มีกำลังมากเป็นคนที่มีพลังมากจะคิดสิ่งใดสำเร็จจะพูดสิ่งใดสำเร็จจะทำการใดๆก็สำเร็จมันจะเกิดตรงนี้แหละในพวกเราทั้งหลายเราต้องกลับมาสนใจใส่ใจธรรมะมาอยู่ที่กายกับจิตนะธรรมะมันเป็นของผู้ปฏิบัติคนไหนไม่ปฏิบัติคนนั้นไม่มีธรรมะธรรมะมันเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้รู้เรื่องธรรมะถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราก็ไม่อิ่มเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ว่าธรรมมันเป็นเช่นไรดังเช่นอาหารเราไม่กินเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นฉันใดเราก็ต้องเป็นแบบนั้นในพวกเราทั้งหลายเราต้องปฏิบัติธรรมถึงจะรู้เช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเวลาเรานั่งแล้วมันปวดสภาพกายก็ออกอาการสภาพจิตก็ออกอาการนั่งไม่สนุกจิตมันหงุดหงิดอย่างเงี้ยพวกเราต้องพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสติเมื่อเรามีสติเท่ากับเรามีหลักให้กับชีวิตของเราสติจึงเป็นหลักของจิตสติเป็นหลักให้กับจิตสติเปรียบเสมือนหลักที่เราเอาไปผูกเชือกและมัดงัวสติเปรียบเสมือนหลัก
ที่เอาเชือกไปผูกหลักแล้วก็ไปผูกคองัวงัวก็เปรียบเสมือนจิตงัวเปรียบเสมือนจิตชาวไร่ชาวนาเลี้ยงงัวเห็นไหมต้องมีหลักสติเปรียบเสมือนหลักจิตก็เปรียบเสมือนงัวมันจะเกิดคำว่าสติเป็นที่พึ่งของจิตสติเป็นหลักให้กับจิตจิตถ้าอาศัยสติจิตนั้นจะไม่หลงจิตนั้นอาศัยสติจิตนั้นจะเป็นจิตผู้รู้จิตนั้นอาศัยสติจิตนั้นก็จะละสิ่งที่จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราได้พิจารณาแต่ถ้าจิตมันรู้มันก็จะละสิ่งที่จิตมันรู้ในพวกเราทั้งหลายทุกวันได้จิตมันไม่รู้อ่ะมันจึงไม่ละไม่ได้จิตมันไม่รู้มันก็เก็บเหมือนพวกเราสะสมเสื้อผ้านั่นแหละและจิตไม่รู้ก็สะสมเสื้อผ้าโคตรเดินไม่ต่ำกว่า60ตัวเสื้อผ้าในตู้อีกบางคนก็2ตู้3ตู้แขวนอีกไม่รู้จะแขวนกี่ตัวอยู่ในรังในกองอีกไม่รู้กี่ตัวอีกนั่นแหละคือเราไปสะสมอย่างนั้นแหละพวกเราทั้งหลายตัวสติจะปลดเปลื้องสิ่งที่รู้ออกทั้งหมดเมื่อจิตอาศัยสติจิตนั้นเรียกว่าจิตผู้รู้เหมือนจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้มันจะเกิดคำว่าจิตรู้สิ่งใดละสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดให้อยู่เหนือสิ่งนั้นนี่แหละจะเกิดคำว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสติจึงเป็นหลักให้กับจิตเราจิตเป็นหลักให้กับจิตเหมือนแม่เป็นที่พึ่งให้กับลูกยามใดลูกมีปัญหาลูกก็จะพึ่งพาพ่อแม่ช่วยแก้ไขปัญหาแนะนำอบรมสั่งสอนให้กำลังใจลูกลูกได้ฟังแม่พูดไม่กี่คำลูกก็จะมีสติกลับคืนมาและมีกำลังที่จะต่อสู้นี่แหละพวกเราทั้งหลายลูกที่มีสติจะเป็นผู้รอบคอบลูกที่มีสติจะเป็นผู้ที่มีความอดทนในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่เวลามีปัญหาประสบปัญหาลูกคนนั้นก็จะคิดถึงแม่คิดถึงแม่เป็นอันดับแรกเราทำงานเราเอาเงินไปเลี้ยงแม่ถ้าเราออกจากงานแม่จะอดอยากลำบากลูกที่มีสติก็จะเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละทุกอย่างลูกที่มีสติเป็นผู้ที่เสียสละอยู่กับความอดทนอยู่กับความอดทนอยู่กับวิริยะภาคเพียรสิ้นเดือนมาได้เงินให้แม่ทุกเดือนมีเงินให้แม่ใช้จ่ายนี่แหละลูกที่มีสติก็จะคิดถึงแม่เวลาประสบปัญหาลูกที่ขาดสติจะไม่คิดถึงแม่คิดถึงเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเองคิดว่าตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีพอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากงานใช่ไหมแม้กระทั่งตัวเองก็ลำบากออกจากงานเงินเดือนก็ไม่ได้ใช้เงินเก่าเห็นไหมเสียสองเท่าตัวของใหม่ไม่ได้ใช้ของเก่าเสียสองเท่าตัวนี่แหละลูกที่ขาดสติเรียกว่าทำลายตนเองทำลายตนเองหมดเอาตามใจตัวเองลูกที่มีสติตามใจตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นหลักลูกที่มีสติคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราจะต้องให้พ่อแม่อดอยากไม่ได้เราจะต้องให้แม่มีเงินใช้ค่าไฟค่าน้ำสิ้นเดือนนี้ต้องมีให้พ่อให้แม่นี่แหละลูกที่มีสติจะมีจิตสำนึกระลึกถึงพ่อแม่ว่าเป็นหลักชัยของเราพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนสตินั่นแหละเราเหมือนจิตเราก็เหมือนลูกไปอาศัยพ่อแม่นั่นแหละลูกคนไหนไม่อาศัยพ่อแม่ลูกคนนั้นก็ไม่แคร์ความรู้สึกของพ่อแม่พ่อแม่จะลำบากยากจนลูกก็ไม่แคร์ความรู้สึกพ่อแม่จะมีกินไม่มีกินก็ไม่รู้สึกนั่นลูกที่ขาดสติลูกที่ขาดสติจึงพึ่งพาความคิดอาศัยความรู้สึกความคิดกับความรู้สึก
เป็นของนอกกายทั้งสิ้นให้คิดถึงเพื่อนดูแลเพื่อนอย่างดีไปดูแลเพื่อนชายเพื่อนหญิงอย่างดีแต่ปล่อยให้พ่อแม่อดอยากนี่ลูกที่ขาดสติลูกที่ขาดปัญญาเป็นเช่นนี้ลูกที่มีสติลูกที่มีปัญญาดูแลพ่อแม่ไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้อดไม่ให้ลำบากมีกินทุกมื้อใช้ใจมีเงินใช้จ่ายพอสมควรตามสภาพของความเป็นอยู่นะพวกเราทั้งหลายมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากใช้เงินแบบประหยัดอยู่กับความเป็นจริงนะพวกเราทั้งหลายลูกที่มีสติจะเป็นที่รักของพ่อของแม่ลูกที่ขาดสติเป็นที่รังเกียจของพ่อของแม่เราก็เห็นว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างนี้คือมันอยู่ในร่างกายของเราเรียกนะว่าบุคคลที่มีสตินี่สำคัญพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติเราจะไม่หลงทางเราจะไม่หลงผิดคนที่มีสติก็จะรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ควรมีสิ่งที่ไม่ควรไม่มีสิ่งที่ควรมีกับสิ่งที่ไม่ควรจะมีสิ่งที่ควรครอบครองสิ่งที่ไม่ควรครอบครองเราก็ต้องรู้แต่เราต้องรู้แบบนั้นแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญาจะรู้ว่าสิ่งนี้เราควรละสิ่งนี้เราควรรู้รู้แล้วก็ละเราไม่ควรสะสมสิ่งที่เรารู้แต่ผู้ที่มีสติสำคัญที่สุดนะคนที่ไม่มีลูกนะหนุ่มสาวคนไหนหญิงชายคนไหนไม่มีลูกนี่แล้วมีสตินี่เท่ากับมีลูกเป็นสิบคนเนี่ยพวกเราทำไมสตินั่นคือเปรียบเสมือนลูกเราสติบังคับให้เราเป็นคนดีสติบังคับให้เราอยู่ในคุณแห่งความดียามใดเราเจ็บป่วยก็มีคนมาดูแลเราอย่างดีนั่นแหละคือสติเปรียบเสมือนลูกสติก็เปรียบเสมือนแม่เห็นไหมเราไม่มีแม่เรากำพร้าแม่เราไม่มีแม่หรือแม่ตายเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยลูกที่มีสติเท่ากับมีแม่อีกคนรอบๆข้างก็เปรียบเสมือนแม่เรามาดูแลได้ทำหน้าที่ดูแลแทนแม่เราหมดเห็นไหมนั่นคือสตินี่แหละคือแม่สตินั่นคือลูกแม่คนไหนไม่มีลูกเจ็บป่วยก็มีคนข้างบ้านนั่นแหละมาดูแลเรานั่นคือเปรียบเสมือนลูกของเราลูกคนไหนที่เจ็บป่วยแม่ตายเหลือแต่เราคนเดียวคนลูกที่มีสติคนรอบข้างนะคือเป็นลูกเป็นแม่ของเราดูแลเราอย่างดีเห็นไหมสติได้มาทำเป็นที่รักกับคนทุกคนคนที่มีลูกคนที่มีลูกพ่อแม่ที่มีลูกแล้วขาดสติกินเหล้าทุกวันเล่นการพนันเวลาเจ็บป่วยลูกก็ไม่ดูคนข้างบ้านก็ไม่สนใจหมดเห็นไหมเพราะขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นที่รังเกียจนะของพ่อลูกยังไม่พอของคนข้างบ้านอีกเวลาเจ็บป่วยไม่มีใครไม่ไปมาหาสู่ไม่ให้ความสำคัญนะแค่นี้แหละคือเราเห็นได้ว่าสติเนี่ยเมื่อเรามีสติเราจะมีเสน่ห์เมื่อเรามีสติเรียกว่าเราจะมีคาถาอาคมเวทมนต์คาถาชั้นหนึ่งคนไปมาหาสู่ตลอดเวลาไหนพวกเราทั้งหลายสติคือเป็นคาถาเสน่ห์มหานิยมคนที่ขาดสติเห็นได้เห็นไหมลูกไม่ไปมาหาสู่เป็นที่รังเกียจของลูกเพราะแม่ขาดสติแล้วเช่นอย่างลูกขาดสติก็เป็นเช่นนั้นเท่ากับไม่มีพ่อเท่ากับไม่มีแม่พ่อแม่ไม่ต้อนรับเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญแต่พวกเราสติเปรียบเสมือนแม่ก็ว่าได้สติเปรียบเสมือนลูกก็ว่าได้คนที่มีลูกก็ต้องพิจารณาดูถ้าแม่ขาดสติลูกก็ไม่ดูแลพ่อแม่ลูกก็ไม่เคารพพ่อแม่พ่อแม่ล่วงละเมิดศีลพ่อแม่ขาดสมาธิเลี่ยงการพันนันขัดแย้งกินเหล้าทะเลาะกับพ่อมาบ้าน10ครั้งก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยมาบ้าน10ครั้งก็เห็นพ่อแม่นั่งกินเหล้าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยมาลูกก็จะไม่ต้อนรับพ่อแม่ยามพ่อแม่เจ็บป่วยลูกไม่ดูแลเด็ดขาดพ่อแม่ประเภทนี้
ในพวกเราทั้งหลายจะบอกว่าเรามีลูกและจะดูแลเราตอนแก่อย่าบอกว่าเราไม่มีลูกไม่มีใครดูแลเราตอนแก่อันนี้คือความคิดผิดขอให้เรามีธรรมะธรรมะก็หมายถึงสติศีลสมาธิปัญญานี่แหละคนทุกคนจะดูแลเราหมดในพวกเราทั้งหลายนี่เรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเรามีศีลเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยคนก็มาดูแลเราหมดช่วยกัน

0: Station R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FMหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
4: ทำดี
5: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
4: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
6: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องจุลธนุคหชาดกหรือบัณฑิตอวดกล้าเรื่องมีอยู่ว่ายังมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปศึกษาวิชาศิลปศาสตร์อยู่สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตากศิลาเขาเป็นคนเก่งกล้าสามารถฉลาดเฉลียวเป็นพิเศษจึงประสบความสำเร็จในวิชายิงธนูฝีมือของเขาเทียบเท่ากับอาจารย์เลยทีเดียวจึงได้รับฉายาจากอาจารย์ว่าจุลธนุคหบัณฑิตแปลว่าบัณฑิตน้อยผู้ถือธนูอาจารย์พอใจจุลธนุคหบัณฑิตมากจึงยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยทั้งสองอยู่ด้วยกันที่บ้านอาจารย์ระยะหนึ่งจากนั้นก็ลาอาจารย์เดินทางกลับบ้านจุลธนุคหบัณฑิตคิดจะสร้างครอบครัวและสร้างชื่อเสียงให้เกรียงไกรในยุทธภพเลยทีเดียวขณะเดินทางนั้นได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านว่ามีช้างดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่อีกทางหนึ่งซึ่งผู้คนไม่ค่อยเดินผ่านไปมามากนักส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางขึ้นแต่บัณฑิตจะใช้เส้นทางลงเพราะเป็นคนชอบลองดีจึงพาภริยาไปทางนั้นแล้วก็พบช้างดุร้ายตัวนั้นเข้าพอดีพอเห็นช้างเท่านั้นแหละเขาก็ยกธนูขึ้นเล็งไปที่กระพองช้างเหนียวเต็มแรงแล้วปล่อยลูกศรออกไปช้างโดนลูกศรอาบยาพิษจึงล้มทั้งยืนไม่นานก็ตายทางข้างหน้าจะมีพวกโจรอาศัยอยู่ชาวบ้านต่างพากันห้ามไม่ให้เขาเดินไปทางนั้นแต่บัณฑิตก็ไม่ฟังพาภริยาเดินผ่านดงไปจนถึงรังโจรเห็นพวกโจรกำลังย่างเนื้อกินกันอยู่จึงใช้ภริยาไปขอเนื้อมากินหัวหน้าโจรเอาเนื้อดิบให้แต่บัณฑิตไม่พอใจอยากกินเนื้อสุกเกิดการทะเลาะกับโจรเข้าจึงใช้ธนูยิงโจรตาย49คนเหลือเพียงหัวหน้าโจรคนเดียวเนื่องจากเขาได้ใช้ลูกธนูยิงช้างไปแล้ว1ดอกจึงไม่มีธนูเหลือให้ยิงอีกจึงใช้วิธีเตะโจรล้มลงบอกให้ภริยาส่งดาบให้ตั้งใจจะฟันโจรให้ตายในดาบเดียวแต่ภริยาบัณฑิตเกิดความหลงไหลโจรเข้ากลับส่งดาบให้โจรนายโจรใช้ดาบฟันบัณฑิตจนเลือดพุ่งตายทันทีจากนั้นโจรก็เอาภริยาเขาไปเป็นเมียโจรแปลกใจจึงถามนางว่าเป็นลูก

ายเมื่อเดินผ่านแม่น้ำโจรจึงบอกนางว่าแม่นางในแม่น้ำมีจระเข้ดุร้ายมากเราจะข้ามไปได้ยังไงถึงจะมีชีวิตรอดได้นางตอบว่าเอาอย่างนี้ให้ท่านเอาผ้าห่อเครื่องประดับของมีค่าของเราข้ามไปฝั่งโน้นก่อนแล้วค่อยกลับมารับดิฉันโจรถือห่อเครื่องประดับข้ามไปได้แล้วก็ทิ้งนางไว้ที่นั่นแล้วก็รีบหนีไปพร้อมกับสมบัตินางร้องเรียกให้เขากลับมารับก่อนแต่โจรก็ยังไม่ฟังยังตอบกลับว่าขนาดสามีเจ้าที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกันนางยังทำกับเขาได้ต่อไปถ้านางเจอคนใหม่ดีกว่าเราคงจะทิ้งเราไปฉะนั้นเราขอหนีไปให้ลิบลับเลยทีเดียวนางเสียใจมากได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเทวดามองเห็นพฤติกรรมมาตลอดคิดอยากสั่งสอนนางให้รู้สึกสำนึกตนจึงให้เทวดามาตรีแปลงเป็นปลาและเทวดาปัญจสิกขะแปลงเป็นนกส่วนอีกองค์แปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อแล้วแสดงให้นางดูปลากระโดดขึ้นมาที่หน้าสุนัขจิ้งจอกซึ่งคาบชิ้นเนื้ออยู่สุนัขจิ้งจอกทิ้งเนื้อแล้วจะวิ่งไปงับปลาแต่ปลากระโดดหนีลงน้ำขณะนั้นนกก็บินมาโฉบเอาเนื้อไปสุนัขจิ้งจอกอดทั้งเนื้ออดทั้งปลานั่งซึมเศร้าร้องไห้คร่ำครวญอยู่นางเห็นสุนัขจิ้งจอกถูกความอยากเข้าครอบงำอดกินทั้งปลาและเนื้อจึงหัวเราะขึ้นสุนัขจิ้งจอกถามว่าใครกันหัวเราะเสียงดังอยู่แถวนี้นางจึงตอบว่าสุนัขจิ้งจอกเอ้ยปลาก็ไม่ได้กินเนื้อก็อดกินต้องมานั่งซึมเศร้าเสียใจเจ้าช่างเป็นสัตว์ไร้ปัญญาเสียจริงๆสุนัขจิ้งจอกตอบกลับว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนมองไม่เห็นเลยเจ้านั่นแหละอดทั้งสามีและชายชู้ซึมเศร้ายิ่งกว่าเราเสียอีกนางพูดตอบว่าที่เจ้าพูดก็จริงนะต่อแต่นี้ไปเราจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวอย่างแน่นอนเทวดากล่าวว่าผู้ที่เคยขโมยมาแล้วก็ยังขโมยอยู่วันยังค่ำเจ้าเคยชั่วมาแล้วหรือเจ้าจะทำชั่วอีกไม่ได้ว่าแล้วเทวดาก็หายตัวไปอย่างลึกลับธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเองเห็นได้ยากคนทำชั่วย่อมทำชั่วได้อีกดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโทษคนอื่นเห็นง่ายแต่โทษตนเองเห็นยาก

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปัจจเวกองค์อุโบสถศีล
3: อันธรรมยังอุโปสถัตถังคะปัจเวคขณปาทังพนามเส

องค์อุโบสถที่หนึ่งจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วทิ้งเครื่องทุบตีแล้วทิ้งเครื่องสาตราแล้วมีความละอายแก่บาปถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณาเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วทิ้งเครื่องทุบตีแล้วทิ้งเครื่องสาตราแล้วมีความละอายแก่บาปถึงพร้อมแล้วด้วยความขนขวายเพราะกรุณาเป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: ตี
1: องค์อุโบสถที่สองจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้แล้วมีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนเป็นคนไม่ขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่แม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้วถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนเป็นคนไม่ขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่สามจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติทางไกลจากกามคุณเว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่อันเป็นของสำหรับชาวบ้านแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้วเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลจากกามคุณเว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่อันเป็นของสำหรับชาวบ้านเสียเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: สติ
1: องค์อุโบสถที่4จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการพูดเท็จแล้วเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วเป็นผู้พูดแต่คำจริงทำรงไว้ซึ่งความจริงเป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้เป็นผู้พูดมีเหตุผลไม่เป็นคนลวงโลกแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการพูดเท็จแล้วเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วเป็นผู้พูดแต่คำจริงทำรงไว้ซึ่งความจริงเป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้เป็นผู้พูดมีเหตุผลไม่เป็นคนลวงโลกเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่5จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่6จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวงดการบริโภคในราตรีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแม้นเราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็เป็นผู้มีอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวงดการบริโภคในราตรีเว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นนี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

องค์อุโบสถที่7จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นผู้เว้นขาดแล้วจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็เป็นผู้เว้นขาดแล้วจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: ติ
1: องค์อุโบสถที่8จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำบนเตียงน้อยหรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้าแม้เราในวันนี้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็ละการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่แล้วย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำบนเตียงน้อยหรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้าเราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว

0: ีตี
1: ดูกระภิกษุทั้งหลายอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดที่อริยะสาวกเข้าอยู่แล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีความรุ่งเรืองใหญ่มีความแผ่ไพศาลใหญ่ด้วยประการชนี้แล
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์แปดเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติและวันนี้ขอน้อมนำความตอนหนึ่งจากพระสูตรที่ชื่อว่าสักกสูตรซึ่งว่าด้วยการรักษาอุโบสถศีลอย่างสม่ำเสมอดังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเตือนอุบาสกชาวสักกะชนบทให้รักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นนิดปรากฏในสักกสูตรความตอนหนึ่งกล่าวว่าสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9คืน9วัน8คืน8วัน7คืน7วัน6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันพึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอด100ปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาสกชาวสกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์8บางครั้งก็ไม่รักษาจากนั้นอุบาสกชาวสกะทั้งหลายจึงได้ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังคะเพื่อการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตจะได้ไม่มีภัยเพราะความโศกมารักษาอุโบสถศีลในวันพระหรือทุกๆวันดีไหมคะคุณผู้ฟังคะอุโบสถศีลประกอบไปด้วยศีลทั้ง8คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการขโมยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์เว้นจากการพูดโกหกไม่พูดหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดซึ่งเป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวังเว้นจากการรับประทานในยามวิกาลคือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมและเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เกินประมาณหรือภายในใส่นุ่นและสำลีและวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังการแสดงธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขออนุญาตที่จะแสดงธรรมเรื่องสามีภรรยานะเพราะว่าเขาแต่งงานกันใหม่ๆนะฮะแต่คนแก่ๆที่ฟังก็อาจจะโอ้เบื่อละเพราะว่าแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ควรจะรู้ไว้เผื่อเอาไปสอนเวลาไปผูกข้อมืออะไรคู่บ่าวสาวเราก็จะได้มีหลักธรรมนะคะการแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องการที่จะมีความสุขนะเราทุกข์ที่เราไม่ได้แต่งกับเขาเราก็เลยต้องแต่งกันเราก็คิดว่าเราแต่งแล้วเราจะพ้นทุกข์แต่พอแต่งไปเอ๊บางครั้งทำไมทะเลาะกันอยู่เอ๊ทำไมถึงขัดแค้นถึงขนาดฆ่ากันก็มีใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะนั้นเราควรจะมารู้ถึงชีวิตคู่ว่าเอ๊เราจะอยู่กันยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จนะโดยเอาธรรมสอนของพระเจ้าเป็นหลักให้จำเลยนะต้องจำเลยมันมีห้าข้อนะหน้าที่ของภรรยาห้าข้อหน้าที่ของสามี5ข้อนะครับหน้าที่ของภรรยา5ข้อคือ1ต้องจัดการงานบ้านให้เรียบร้อยเป็นผู้หญิงสกปรกไม่ได้รกรุงรังไม่ได้ ต้องเก็บต้องทำความสะอาดเก็บอะไรให้ดีนะเพราะถ้าเราไม่ทำให้เรียบร้อยเรามีงานเยอะเราก็ต้องจ้างคนงานมาเก็บให้เรียบร้อยเพราะยุคนี้เป็นยุคผู้หญิงก็ทำงานแต่สมัยก่อนนี่ผู้หญิงไม่ทำงานแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ต้องออกไปทำงานเพราะนั้นทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยจะต้องเอาเงินมาจ้างคนมาทำบ้านเรือนต้องสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าทำได้ก็เริ่มมัดใจผู้ชายละมัดไปข้อหนึ่งละข้อที่สองต้องเอาใจใส่ดูแลญาติมิตรฝ่ายตนเองและฝ่ายสามีต้องห้ามทะเลาะกับพ่อผัวแม่ผัวเด็ดขาดคือก่อนจะแต่งกับเขาเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าเราเนี่ยเข้ากับพ่อผัวแม่ผัวได้หรือเปล่าถ้าเราเข้าไม่ได้นี่อย่าแต่งเพราะแต่งแล้วทุกข์มากทุกข์ทั้งคู่คือผู้ชายนี่จะทุกข์หนักเพราะเป็นคนกลางแม่ผัวก็ด่าลูกสะใภ้ให้ลูกชายฟังไอ้เมียก็ด่าแม่ผัวให้สามีฟังอย่างเงี้ยสามีจะกลุ้มมากเลยแล้วก็ที่ท้ายก็ต้องเลิกกันเพราะนั้นถ้าไม่อยากเลิกกันต้องเอาพ่อสามีแม่สามีเนี่ยมาเป็นพรรคเดียวกับเราเนี่ยต้องอยู่พรรคเดียวกันห้ามแตกพรรคคือต้องดูแลเอาใจใส่ต้องไปกราบไปเยี่ยมไปถามไทยสุขภาพไปงั้นงี้นะแสดงความอ่อนน้อมเคารพท่านไม่อวดเก่งไม่กลางไม่เย่อหยิ่งจองหองกับพ่อผัวแม่ผัวเพราะเรื่องปัญหาพ่อผัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้นี่เขาเรียกเป็นปัญหาระดับสากล

ไอ้ความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเราเลยเป็นนางเอกไปเลยคือเราต้องดีต้องเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีซึ่งชนะได้จริงๆแต่ต้องอาศัยเวลาและอาศัยสติปัญญาของเราถ้าเราสติปัญญาน้อยก็สู้รบกันลำบากแต่ถ้าเราสติปัญญามากเนี่ยเราจะชนะใจเลยชนะใจพ่อแม่สามีอันนี้คือข้อ2แต่ไม่ใช่ว่าประจบเอาใจใส่แต่พ่อแม่สามีแล้วพ่อแม่ตัวเองไม่ดูแลอันนี้ก็ตกอีกเพราะว่าสามีก็จะดูว่าเราเป็นคนประจบสองพลอคือทำเป็นมาเอาใจพ่อสามีแม่สามีแต่พ่อแม่ตัวเองกลับไม่ใยดีไม่ได้ต้องดูแลทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าบอกโอ้โหอาจารย์ทำไมงานหนักขนาดนั้นก็มาบวชถ้าไม่มีสามีก็ต้องมาบวชหนูบวชไม่ได้บวชไม่ได้ต้องอยู่กับสามีนั่นแหละก็ต้องอดทนลูกไม่มีชีวิตไหนที่ไม่อดทนจำไว้ด้วยอย่าหนีทุกข์ต้องรู้ว่ามาบวชก็ต้องทนเหมือนกันทำอะไรก็ต้องทนเหมือนกันหมดแหละข้อที่3คือต้องไม่นอกใจสามีต้องคุยกันเลยนะ2คนเนี่ยต้องคุยกันเลยว่าหน้าที่ของเราเนี่ยข้อที่3ตรงกันคือไม่นอกใจเพราะนั้นต้องคุยกันเลยว่าเธอฉันจะไม่นอกใจเธอฉันก็จะไม่นอกใจเธอเพราะฉะนั้นตรวจเช็ค LINE ได้ตรวจเช็ค Facebook ได้ตรวจเช็คอะไรได้แบบต้องให้เขาโปร่งใสแล้วก็ไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรไม่นอกใจเลยแบบนี้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเริ่มสงสัยลังเลหวงหึงเนี่ยเห็นไหมฆ่ากันตายอะไรกันเยอะมากเลยแล้วบางทีก็ขี้เกียจพูดอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายก็รำคาญผู้หญิงนี่ก็หวงอะไรไม่รู้ผมไม่ได้มีอะไรมันก็หวงอยู่นั่นแหละผมนี่ลำคาญแล้วเริ่มเกลียดกันละแล้วพอเริ่มเกลียดไม่นานก็เลิกกันเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องมานั่งคุยกันดีๆว่าเธอดูหน้าฉันไว้ด้วยนะว่าฉันจะไม่นอกใจเธอฉันรักษาศีล5อะไรเงี้ยนะถ้าเรารักษาศีล5ได้ทั้งคู่เนี่ยนะชีวิตครอบครัวเราจะเจริญรุ่งเรืองมากนะเราจะประสบความสำเร็จและเด็กดีๆจะมาเกิดในท้องเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยบางทีมาจากเปรตมาจากนรกไม่รู้เรามาเกิดเป็นลูกเราถ้าเราเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเราไหว้พระสวดมนต์รักษาศีล5เนี่ยชีวิตครอบครัวจะราบรื่นแล้วเราต้องไม่นอกใจคือต้องตั้งใจแล้วแต่งงานแล้วนะนี่แต่งแล้วนะแต่งแล้วนะต้องไม่นอกใจเด็ดขาดหัวอาจารย์ผมพบคนใหม่มันเจ๋งกว่าเก่านะอาจารย์นะไม่ได้คือตัดสินใจแต่งงานแล้วก็คือต้องจบอะผมไม่จบได้ไหมอาจารย์ผมจะมีกิ๊กผมจะมีชู้ทางใจนั่นคือเธอเริ่มเปิดทางนรกของเธอละชีวิตเธอจะเดือดร้อนวุ่นวายล่ะนะถ้าเธอไม่เชื่ออาจารย์นะไปลองดูก็ได้แต่ถ้าผมไม่อยากลองก็ไปดูข่าวในหนังสือพิมพ์นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะมีความสุขกิ๊กๆก๊อกๆที่ได้ใช้หูใช้ตาได้อะไรแต่ผลคือทุกข์หนักเลยเพราะนั้นคนฉลาดเขาจะไม่แลกเหมือนเราถือสตังค์มาแสนหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วก็มีคนเอาแบงค์สิบมาแล้วมาแลกเนาะฉันให้10 บาทก็ขอปึกแสนนี่ไปนี่เราจะไม่ให้เด็ดขาดจริงไหมเพราะคนฉลาดนี่จะไม่ยอมละเมิดศีลข้อ3เนี่ยเพราะศีลข้อ3ถ้าเรารักษาแล้วชีวิตเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราละเมิดปึ๊บเนี่ยนะมันจะมีความทุกข์หลากหลายมากเลยทีนี้คนในสังคมทุกวันนี้ไม่มีความรู้เวลาทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะโทษว่าเราผิดศีลแต่กลับไปโทษภรรยาว่าจู้จี้หวงหึงกลับไปโทษสามีว่าอะไรไม่รู้ตามเช็คตามอะไรรู้หน้าเบื่ออย่างเงี้ยคือเราจะมองปัญหาของชีวิตไม่เป็นแต่ถ้าเรามองเป็นเราจะบอกโอ้นี่ตั้งแต่เราเริ่มนอกใจเมียตั้งแต่เราเริ่มนอกใจผัวเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะจริงๆเข้าใจไหมเอาล่ะถ้าบอกว่าผมยอมรับอาจารย์ว่าผมตั้งใจจะถือศีล5นะครับแต่ว่ามันมีผู้หญิงมันมาชอบผมเนี่ยผมไม่ใช่อยากนอกใจเมียนะแต่ว่าผู้หญิงมันหลงไหลผมมากเลยอ่ะมันลงแล้วมันก็ยอมผมหมดอ่ะมันขอเป็นกิ๊กเท่านั้นมันจะไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยอาจารย์นะก็ต้องบอกเธอว่าถ้าเธอเริ่มประพฤติผิดในกามเนี่ยเธอเริ่มมีชู้มีกิ๊กเนี่ยเธอจะได้คนรักมา1 คนเท่านั้นแต่เธอจะมีศัตรูอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าเธอไปมีกิ๊กกับนางหนึ่งอย่างเงี้ยเอาละเธอจะมีศัตรูขึ้นมาทันทีเลยเมียเธอเกลียดเธอเลยจากนั้นญาติของเมียเนี่ยพ่อเมียแม่เมียก็เกลียดเธอหมดที่เคยเมตตาเคยเอ็นดูก็จะเกลียดเธอว่าไอ้นี่มันเจ้าชู้อะไรเนี่ยก็จะด่าเธอนะแล้วก็แฟนของผู้หญิงคนนั้นก็จะเกลียดเธออีกเพื่อนฝูงอะไรเกลียดเธอหมดเลยนะเ
ราะฉะนั้นคนฉลาดนี่จะรู้เลยว่า

0: เรามีกิ๊กมีชู้มีแฟนเนี่ยได้ความสุขคือได้คนรักมาแค่คนเดียวมีความสุขหวานแหววแค่สบตาคนเดียวแต่ว่านอกนั้นเนี่ยโอ้โหเราเจอสายตาเกลียดชังเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนฉลาดก็จะไม่ละเมิดศีลข้อ3เลยซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าผมมีบารมีเหมือนคนอื่นเนี่ยผมคงทำได้มั้งอาจารย์ไม่ได้ระดับประธานาธิบดีต่างประเทศใหญ่โตเนี่ยเขามีอะไรกุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงหน้าห้องถูกไล่ออกจากตำแหน่งนึกออกไหมแล้วก็เสียหายทั้งชีวิตโดนเมียตบหน้าเปรี้ยงข่าวดังไปทั่วโลกรู้กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนฉลาดนะจะไม่มีชู้ไม่มีกิ๊กแต่ถ้ามันเกินจะห้ามใจมันโอ้มันรักไปรักเขานั้นละผมไม่รักเมียผมละอะไรเงี้ยนะก็ต้องมาคุยกับพ่อเมียแม่เมียตรงๆเลยว่าผมมันเกิดอาการอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีเขาก็จะได้ช่วยเหลือเรามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมอย่าเก็บไว้อย่าทำเป็นงุ่มงำงุ่มงำนะแต่สำคัญที่สุดก็คือให้เราน้อมจิตไปว่าเราแต่งงานแล้วนะเราอย่าเจ้าชู้เราอย่าใช้หูใช้ตาเราอย่าไปอุ้ยคนนี้สวยคนนั้นพอมีเมียปั๊บก็จะรู้แล้วว่าผู้หญิงก็เหมือนกันหมดแล้วมันก็เนี่ยมีแต่ตับไตไส้ปอดข้างในก็มีอุจจาระปัสสาวะเหมือนกันปากเหม็นเหมือนกันอะไรเหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะนั้นที่เราแต่งงานเนี่ยเราไม่ใช่มาแต่งเพื่อที่จะมาสุขหวานแหววอะไรหรอกแต่ว่าแต่งงานเพื่อฝากผีฝากไข้เข้าใจหรือเปล่าฝากผีคืออะไรเวลาเราตายเป็นผีเนี่ยฝากเผาผีด้วยแล้วฝากไข้นี่คือเวลาเราป่วยไข้เนี่ยช่วยดูแลหน่อยนะเข้าใจไหมมาให้รู้นะว่าเรากำลังฝากผีฝากไข้กันนะเนี่ยทำตัวไม่ดีเขาไม่รับฝากนะถ้าเราเป็นสามีที่ไม่ดีทำตัวเละเทะอะไรพอแก่ตัวมาเนี่ยเริ่มป่วยไข้เนี่ยเขาก็ทอดทิ้งเราละเขาก็ไม่มีคนใหม่ซะเพราะเรานิสัยไม่ดีเพราะนั้นตอนนี้แต่งงานกันแล้วต้องทำความดีต่อกันเพื่อที่จะฝากผีฝากไข้กันเวลาฉันป่วยไข้เธอดูแลฉันด้วยนะก็ต้องทำดีต่อกันข้อที่สามทั้งคู่เหมือนกันคือต้องไม่นอกใจกันแล้วต้องคุยกันต้องบอกกันด้วยว่าเธอฉันรักษาศีลห้านะแล้วฉันจะไม่นอกใจเธอเด็ดขาดเธอไว้ใจฉันเถอะแล้วเราก็ต้องทำให้ได้แต่ถ้าไหนวันไหนเราเริ่มเบี้ยวแล้วเราก็ต้องแจ้งเขาเพราะฉันต้องสมาทานศีลใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราขืนไม่บอกกันเนี่ยนะเราใช้วิธีระแวงกันอยู่นั่นแหละเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาของชีวิตเลยคือแบบผู้หญิงก็จะคิดมากพอผู้ชายไปไหนกันมันก็คิดมากแบบเออเขาจะนอกใจเราไม่น้ออะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะคิดมากกว่าผู้ชายแต่บางทีผู้ชายก็หวงหึงเหมือนกันนะเอาต่อไปข้อ4ผู้หญิงนะข้อ4นี่ต้องจัดสรรทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยจัดระบบทรัพย์สินให้พอใช้สอยตลอดทั้งปีทั้งเดือนอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่ชุ่มเฟือยไม่ใช่โง่ต้องมีการทำบัญชีรับจ่ายรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วจะเก็บเงินเป็นอะไรเป็นอะไรลงทุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องบริหารจัดการไม่ใช่คนละกระเป๋าแล้วก็เองทำงานเองก็ใช้ของเองค่าทำงานและชาติก็ใช้ของข้าเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแต่งงานนะเนี่ยและที่สำคัญยิ่งกว่าโสเภณีอีกอ่ะเพราะโสเภณีนี่ผู้ชายไปนอนกับผู้หญิงเขายังจ่ายเงินจริงไม่จริงแต่นี่แต่งงานเสร็จไม่ให้เงินผู้หญิงเลยนี่ไม่ได้นะเข้าใจมั้ยไม่ได้นะต้องเอาเงินมาให้ภรรยาเก็บแล้วภรรยาต้องเก็บเป็นด้วยถ้าเก็บไม่เป็นก็จบไม่ชนะใจสามีต้องเก็บแล้วผู้ชายมีเงินไม่ต้องมากหรอกเพราะว่าถ้าผู้ชายมีเงินมากนี่จะโดนเพื่อนฝูงเฮ้ยเลี้ยงหน่อยเราก็ต้องบอกเฮ้ยตอนนี้เหลือแค่เนี้ยหรืออะไรก็ว่าไปแต่เงินก็ต้องเก็บดูแลและต้องรู้ต้องเป็นบัญชีเปิดเผยว่าใครเอาไปใช้อะไรที่ไหนนะพอเราแต่งกันแล้วเราไม่ใช่เป็นแค่แฟนกันภรรยาต้องฉลาดทำบัญชีต่อไปข้อที่5หน้าที่ของภรรยาคือต้องขยันห้ามขี้เกียจเพราะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงขี้เกียจนะกรีดกรายไม่ทำอะไรไม่ได้ต้องขยันตะเมืองว่ามันปิ่นมันมือเนี่ยนะเนี่ยฮันเนี่ยนี่เนี่ยคนขยันเนี่ยดีเลิศเลยแอวยาวนอนซื่ออึกซึกเอโอบ่มีเสน่ห์นะโอเคมี5ข้ออ่ะผู้หญิงช่วยจำ1จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย2ดูแลเอาใจใส่ญาติทั้ง2ฝ่ายให้ดี3 ไม่นอกใจ 4. จัดสรรทรัพย์สินที่ได้มาให้ดีบริหารให้ดีอย่าฟุ่มเฟือยและอย่าขี้เหนียวเกินนะและ 5. ขยันเอาละพอภรรยาดีอย่างนี้สามีต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดคือ 1. ให้เกียรติภรรยานี่เป็นอันดับหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าเธอต้องหาเงินมาเลี้ยงภรรยาไม่มีเลยไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะการให้เกียรติเป็นเรื่องสำคัญเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีความเป็นผู้หญิงของเขาแหละเพราะนั้นพอเขาได้รับเกียรติเนี่ยนี่ภรรยาผมครับเนี่ยนะเขารู้สึกภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเราแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเดินไปด้วยกันเขาถามว่าเฮ้ยเอ็งมากับใครอ๋อน้องสาวเอาละมันเริ่มไอ้นี่มันมีชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะต้องบอกว่านี่ภรรยาผมครับสองต้องไม่ดูหมิ่นภรรยาห้ามดูหมิ่นเพราะถ้าเธอด่าเขาหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเขาเนี่ยเขาจะจำแล้วเขาก็จะมาแกล้งตอนที่เธอเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วนั่นแหละนะตอนนี้เธอทำอะไรก็ไม่ได้นะทีนี้เขาจะบิดหูเธอเขาจะหยิกเธอหรือเขาจะแกล้งอะไรเธอเนี่ยก็อีตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นคนอื่นนะอย่าดูหมิ่นเพราะการดูหมิ่นเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บใจอ่ะมันทุกข์มันช้ำใจนะอยู่กันดีๆอย่าดูหมิ่นกันนะเวลาเขาทำดีอะไรเราก็ชื่นชมยิ้มแย้มเป็นความสุขให้เธอดูใจคนเราเวลามีความสุขเนี่ยมันเป็นใจที่ดีที่ใสแต่ต้องสุขในทางที่ดีคือเบิกบานที่เขาเป็นคนดีดีเล็กดีน้อยก็ชื่นชมแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอาจารย์ครับภรรยาผมไม่ฉลาดเลยครับเอ้าไม่ต้องมาบ่นก่อนจะแต่งเธอต้องไปเลือกให้เรียบร้อยเธอเลือกแล้วเธอถึงเอาวันนั้นเธอเอาแล้วเธอก็ต้องไม่ดูหมิ่นเขาจะแสดงความไม่ฉลาดอะไรมาบ้างเราก็ต้องยอมรับหมดเพราะเราไปเลือกเขามาแล้วอ่ะเข้าใจไหมและให้จำหลักธรรมชาติไว้อย่างนึงเป็นหลักธรรมชาติคือคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องจำไว้เพราะนั้นเขาไม่เก่งเรื่องอะไรก็อย่าไปโจมตีเขาอย่าไปดูหมิ่นเขาแต่ให้บอกว่าอ๋อคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเนาะเรื่องนี้มันควรจะคิดอย่างนี้เรื่องนี้มันควรจะอย่างนั้นค่อยๆสอนเข้าไปเพราะตัวเราเองก็ไม่ใช่เก่งทุกเรื่องจริงไหมเธอทำกับข้าวเก่งไหมไม่เก่งใช่ไหมบ้างเออนั่นแหละเพราะนั้นบางคนเก่งไฟฟ้าบางคนเก่งทอดปลาป้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นบางทีภรรยาเราทำอะไรที่ไม่ถูกเงอะๆงะๆอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะไปอย่ามาง่าวอย่างนี้ไม่ได้นะตายเลยอย่ามาบ่นล้วงเห็นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เออเขาทำไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยนี่คนบางคนไม่เก่งจริงๆมันไม่เก่งเรื่องนั้นมันก็ไม่เก่งจริงแต่เขาเก่งอีกเรื่องนึงก็ put the right man on the right job ก็แล้วกันอย่างนี้นะต่อไปข้อที่4ต้องมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้ภรรยาเออคือคนเราเกิดมานี่มันชอบใหญ่หรือชอบเป็นผู้นำเพราะนั้นเมื่ออยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเราไปใหญ่นอกบ้านแล้วให้เขาใหญ่ในบ้านพอเข้ามาในบ้านนี่เราปล่อยเขาเลยให้เขาใหญ่เวลามีลูกเขาสอนลูกเขาด่าลูกเขาติลูกอะไรเนี่ยอย่าไปเบรกอย่าไปเปรี้ยงปร้างต่อหน้าต่อตาเขาก็ปล่อยเขาใหญ่ไปก่อนแล้วก็พอมาคุยกันในห้องก็ค่อยคุยกันว่าเรื่องนี้ขอแสดงความเห็นว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมลูกเป็นอย่างนี้สอนลูกอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเขาจะมีเอกภาพเข้าใจไหมคือลูกเขาก็จะกลัวแม่เชื่อแม่นะแต่ถ้าเราพอแม่ด่าเราก็เออเด็กไม่งั้นเนี่ยไปให้ท่าเนี่ยจบเลยเด็กจะกลายเป็นทวิภาคีแล้วนะฮะกลายเป็นว่าถ้าแม่ด่ากระโดดหาพ่อถ้าพ่อด่ากระโดดหาแม่คือก็จะกลายเป็นเด็กตอนแหลจะกลายเป็นเด็กเลวแต่เป็นเด็กฝึกยากมากแต่ถ้าเด็กเขาเอกภาพเนี่ยเขากลัวแม่มากแล้วเขากลัวพ่อด้วยพ่อยิ่งกลัวมากแล้วเราไม่พูดมากหรอกแต่ถ้าทีนึงก็ไม่เลียวลงละอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็จะมีที่พึ่งละว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กไปเลยเห็นมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้เขาบ้านเขาอ่ะเขาจะแต่งเขาจะจัดยังไงก็ต้องปล่อยเขาเราจะนำเสนออะไรเราก็ต้องนำเสนอในฐานะผู้อาศัยเอ๊ะอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปขี้หนอกไอ้เฉยแหลกเลยอะไรเงี้ยก็ดูหมิ่นไงอีกละไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องให้ความสุขกันแล้วชีวิตจะยั่งยืนนะแล้วข้อสุดท้ายซื้อของขวัญให้เขาบ้างในเวลาอันสมควรนะแต่ไม่ใช่ซื้อพร่ำเพรื่อนานๆซื้อทีก็โอ้วันเกิดหรือวันแต่งงานอะไรเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาถามพี่วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์อะไรไม่ได้แสดงว่าเราลืมวันเกิดเขาละนะหาข้อเอาจำหนึ่งให้เกียรติเก่งมากสองต้องไม่ดูหมิ่นภรรยาเก่งมากสามไม่นอกใจเก่งมากสี่มอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านเก่งมากห้าต้องซื้อของขวัญให้เขาทีนี้พอซื้อเสร็จภรรยาก็ต้องฉลาดบางทีเขาซื้อของเฉยๆมานึกออกไหมบางทีก็ซื้อของที่ราคาถูกมาอย่างนี้นะเราต้องรู้ว่าแสดงว่าช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำนะอย่าเศร้าใจนะอย่าเศร้าใจบางทีเขาซื้ออะไรซึ่งมันราคาถูกๆแล้วก็เป็นของรสนิยมต่ำหรืออะไรเนี่ยบางทีแฟนเราไม่มีรสนิยมเรื่องนี้เขาก็ซื้อแต่เขาคิดถึงเราอะแต่เพราะเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็คิดถึงเราแล้วเขาก็เลยซื้อมาน้องอันเนี้ยที่เพชรบุรีเนี่ยโอ้โหเป็นที่ฮิตฮอตกันมากเลยน้องลองนี่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะโอ้ขอบคุณมากแสดงเขายังรักเราอยู่คนเรารักกันเวลาเจออะไรดีๆก็จะคิดถึงกันแต่ถ้าไม่เคยซื้ออะไรให้เลยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมองว่าโอ้โหอีตอนนี้ขี้เหนียวเป็นบ้าเลยอย่างเงี้ยนะหนึ่งขี้เหนียวสองไม่มีจิตวิญญาณเลยแต่นี่เวลามันป่วยมาจ้างพยาบาลมาเฝ้ามันดีกว่าเราไม่เฝ้ามันละอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องแสดงน้ำใจเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้มีจิตวิญญาณสูงมากการอยู่ร่วมกันอย่าไปเอาเงินมาเป็นเกณฑ์เพราะสตังไม่ใช่สรณังคัจฉามินะสตังไม่ใช่สรณะคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นสรณะถ้าเธอจำห้าข้อนี้แล้วเธอไปทำตามเธอจะเป็นสามีภรรยาที่ไม่หย่าร้างกันแล้วก็จะเป็นสามีภรรยาที่ได้ลูกที่ดีนะได้ครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นอยู่กันยั่งยืนนะเอ้าสามีมีหน้าที่อะไรกับภรรยารู้ไหมก็หาเงินให้เขาใช้เขาชอบเขาได้เงินแล้วเขาก็ชอบโอ้แบบนี้เจ๋งอยู่ไม่นานก็เจ๋งแต่ถ้าเราจำหน้าที่ห้าข้อนี้ได้นะชีวิตก็จะประสบความสุขความเจริญเอาละพอจะได้ประโยชน์ไหมดีมากนะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: คุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ทรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนรา